0: ถ่ายมาครับ
1: สี่คนครับI'm gonna have a bad day, I'm gonna have a bad day, I'm gonna have a bad day.